0: งามบ่งไอ้ท่านองค์พยองใจบ่ค่ะคําอะไรประคาสารบ่มีกันได้ผู้บ่ว่าได้ได้บ่ครับไรทําโอ้ข้าจะทำดีเช่นตัวไม่เป็นเหตุที่ทำให้กำลังใจได้สำคัญอะไรสำคัญกว่าวันนี้ทุกคนทุกคนงามบ่ไงสนุกองพยองใจโอ้ข้าคำอะไรประคาสักเรื่องมันเป็นการเล่นที่ดีมากครับ
1: คุณลินโดนคุณอินทัดโดนชุบว่าพยาคาทาก